0: ที่จะขนส่งสินค้าจากจีนผ่านลาวหรือจากลาวผ่านมาไทยนะครับแล้วส่งต่อไปยังท่าเรือเพื่อออกสู่ประเทศโลกที่3นะครับประเทศที่3ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการขนส่งที่จะได้ประโยชน์จากการขนส่งแต่ว่าถ้าถามบอกว่าในเรื่องของการเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับ
1: คุณหมั่น公路为建设大湄公河次区域完整的公路交通网提供了良好的基础同时中越之间从河内到南宁的高速公路也已经在建设之中进入21世纪人们交往的需求更加迫切货物交流的需求也越来越大澜沧江湄公河流域各国的合作也更加紧密了为实现大湄公河次区域各国间人员和货物的便捷流动发挥该区域运输网络的最大效益推动澜沧江湄公河流域各国经贸和旅游业的发展促进人民生活水平的共同提高柬埔寨中国老挝缅甸泰国越南六国政府先后签署了大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定这标志着大湄公河次区域建立了一套完整的适合本地区实际的便利货物及人员跨境运输的法律文件2007年11月100辆来自越南的汽车分别由平祥友谊关口岸和龙州水口口岸进入中国在友谊关汇聚
2: 我宣布中越总所事临时入境车辆管理工作正式启动
1: 这个启动仪式标志着大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定在中越间开始执行中国东盟自由贸易区的无障碍交通迈出了关键的一步启动仪式结束后越南的司机领到中国交通部门发放的临时牌照持有这个临时牌照就可以按照中华人民共和国的有关规定在规定的范围内自由行驶中越临时入境车辆管理工作的启动实现了车辆运输的一车到底运输便利协定的内容包括跨境手续道路标志运输价格海关检查车辆管理等便利化措施未来次区域各国的公路网将会发挥更大的作用大大促进澜沧江湄公河流域各个国家间人民的友谊经贸的合作与发展

0: 协调了发展交通和保护环境的难题。
1: 我们先注意了环保，然后再施工，啊，不是像以往的那个做法呢，是先修路，然后再来治理，啊，这样呢，我们就能够很好的把这个环保工作了做好。我们在处理这个像边坡的绿化，还有渠土场，还有砌土场的这个整个的绿化呢，我们选用的是一年生的这个就是，速生植物，然后，自然的呢，它会被这个本土的植物呢所取代。啊，避免了这个外来物种的侵害。
0: 这段路穿越中国境内野生亚洲象出没最频繁的野象谷，路上装有几十块警示牌，上面用中英两种文字写着野象通道，请勿鸣笛，提醒司机在这里保持安静，不要惊扰可能从高速公路下面穿过的野生大象。为了保护野生象群的迁徙走廊，中国的建设者们在修建昆曼高速公路时，专门为野象预留了穿越高速路的涵洞和桥梁。目前，昆曼公路的中国段已经全部是高速公路，昆曼公路其他路段很快也将要通车。一座连接老挝会晒和泰国清孔的大桥正在修建，这是昆曼公路泰国部分最后一项工程。
2: ก็การค้าขายคงจะสุดสะดวกขึ้นนะฮะทางเชียงแสนเนี่ยทางเรืออาจจะลดลงบ้างยังไม่สายอาจจะลดลงบ้างเพราะว่าทางมาทางเชียงของเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะเป็นทางรถผลได้เยอะกว่านะฮะจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
0: ฮะ目前中国的货物通过湄公河用船运送到清盛上岸后，再由货车通过昆曼公路泰国段分散到泰国各地。这车中国来的苹果通过用这种方式运输，第二天就能出现在曼谷的水果市场。而昆曼公路全线通车后，从昆明出发，20多个小时就可以到达曼谷。
3: ถามว่าเราใช้ถนนเพื่ออะไรถ้าถนนเพื่อขนส่งสินค้านะครับเราก็จะได้เป็นแหล่งที่ขนส่งสินค้าส่งผ่านประเทศไทยไปยังประเทศโลกที่3นะครับได้การบริการได้ดังเรื่องของการที่จะการให้บริการต่างๆที่จะขนส่งสินค้าจากจีนผ่านลาวหรือจากลาวผ่านมาไทยนะครับแล้วส่งต่อไปยังท่าเรือเพื่อออกสู่ประเทศโลกที่3นะครับประเทศที่3ว่านั้นเป็นเรื่องของการขนส่งที่จะได้ประโยชน์จากการขนส่งแต่ว่าถ้าถามบอกว่าในเรื่องของการเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับ
0: คุณมันกงลู为建设大湄公河次区域完整的公路交通网提供了良好的基础，同时中越之间从河内到南宁的高速公路也已经在建设之中。进入21世纪，人们交往的需求更加迫切，货物交流的需求也越来越大，澜沧江湄公河流域各国的合作也更加紧密了。为实现大湄公河次区域各国间人员和货物的便捷流动，发挥该区域运输网络的最大效益，推动澜沧江湄公河流域各国经贸和旅游业的发展，促进人民生活水平的共同提高，柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国、越南六国政府先后签署了大湄公河自区域便利货物及人员跨境运输协定，这标志着大湄公河自区域建立了一套完整的 适合本地区实际的便利货物及人员跨境运输的法律。